เมื่อชุมพลก้าวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละเมินมาตามจบยังไม่พบล้อนก้าวที่ชนภาษาลามานครละเมินมนตามจบยังไม่พบอนุง

รบแล้วเมินลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพวกข้าวเขตรังควนมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่รวน